0: วลาเสร็จแล้วนะคะพอเวลาเอาเป็ดขึ้นมาเนี่ยเราแค่เอาน้ำมันเป็ดเลยค่ะน้ำมันหรือน้ำเป็ดที่เราต้มค่ะแค่ทาเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราเอาน้ำเป็ดทาเคลือบหนังมันไว้ไม่ให้แห้งเฉย
1: ๆ除了店里零售V 的卤鸭还供应给附近的餐厅。
0: 怎么送他啊？
1: 被改造成泰式融合菜，打抛卤鸭。打抛叶是泰国人常用的一种香料。
0: 哦，它有รสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วมันก็ไม่เลี่ยนด้วยบางคนเขา
1: 打抛叶和卤鸭肉一起炒，香辣清爽，解腻增香。
0: อันนี้นะคะเป็นกะเพราเป็ดตัวเป็ดพะโล้ฉันทำเองค่ะตอนนี้เราจะไปที่ร้านข้าวต้มนะคะเป็นชื่อร้านข้าวต้มอินเตอร์ค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่บ้านเรานะคะส่งเป็ดพะโล้ที่นี่นะคะและการที่เขานำน้ำพะโล้นะคะลงไป
1: 把卤鸭肉加汤再二次炖煮让鸭肉更加软糯拿来配粥风味绝佳
0: มันจะทำให้น้ำพะโล่ค่ะซึมเข้าไปในที่ตัวเป็ดทำให้ตัวเป็ดเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นพอกินคู่กับข้าวต้มมันจะไม่จืดไปค่ะมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยเค็มพอดี
1: V 介绍其美食思路特别清晰因为他在接手卤鸭店之前是在曼谷做导游的
2: 他以前这么潮的吗
1: 讲述 V 的故事我们想从他的出生讲起因为他似乎从出生的时候就注定了一些命运V 是家里的唯一一个内孙还是女孩父母年轻时忙于工作所以从小阿嬷就陪着他长大
3: เราติดเขามากกว่าอยู่นี่คนเดียว
0: เพราะทุกวันนี้ยังนอนด้วยกันอยู่เลยนอนด้วยกันทุกคืนประมาณ8ปีค่ะตอนเรียนอยู่ปี3ค่ะรูปเล็กอะค่ะรูปเล็กอันนั้นคือแม่อายุ43เองถึงขั้นแบบว่าคิดมากจนกลัวคนอื่นเสียไปหมดเลยจุดเปลี่ยนเหมือนกันทำให้เราคิดใหม่อะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเพราะตอนแรกก็ติดเพื่อนมากออกบ้านทุกวัน
1: วี的妈妈去世时她还可以在曼谷追寻自己的生活但她是家中唯一的孩子她一直知道自己的命运
0: ตั้งแต่จบม.6 เลยรู้ว่าถ้าไปเรียนที่อื่นก็ต้องกลับมาช่วยรู้ว่าต้องกลับมาเจออะไรบ้างแล้วเราก็เลยเตรียมใจไว้เลยว่าทุกครั้งที่ออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอ่ะสุดทุกวันใช่แล้วก็สุดจริงๆหมดแล้วชีวิตนอกบ้านค่ะต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยค่ะอยู่นอกบ้าน
1: 直到两年前他的爸爸脑血管破裂半边身体不能动弹
0: แล้วอยู่ดีวันหนึ่งพ่อล้มอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่เจอแบบในหนังมั้งจนวันหนึ่งอยู่ดีป้าก็ลุกมานั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปวดหัวปะ
1: อาม่า又在那时候做了一次大手术
3: เขาต้องกลับมาดูเพราะว่าเราผ่าเข่าสองข้างเลยเนี่ยผ่าเข่าสองข้างเลยเนี่ย
4: ถ้าล้มขึ้นมานะไม่มีสิทธิ์ลุกนะเหล่าเยินเนี่ยเขาต้องติดตัวตลอดเวลาเสี่ยวเปี้ยนต้าเปี้ยนอะไรอย่างปังหมังเลย
1: 作为家中的独生女V 不得不选择了回家照顾家人
0: ค่ะแล้วเราโตมากับเขา มันถึงเวลาแล้วเราเห็นที่บ้านป่วยคือข้างในมันบอกว่าต้องกลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ต้องกลับมาเพราะมีทุกคนแก่ๆหมดแล้วอะอายุมากหมดอะมีที่อายุน้อยเขามันก็ต้องกลับมาดูแล
6: แต่จริงๆอยากจะออกไปตลอด
0: จริง ทุกวินาที หนูก็จะตื่นประมาณ 4:30 น่า 4:30 นี่สายแล้วค่ะ
1: 从多彩的曼谷导游生活到凌晨四点起床做卤鸭
0: แล้วมันก็จะทำให้เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองอีกว่าเราต้องทำไงให้อยู่แบบมีความสุข
1: V也曾经多次挣扎过
0: พอรู้มากกว่าว่าตื่นมาเราต้องเจออะไรถ้าเรามัวเสียใจอ่อนแอรู้สึกลองมาทุกประเภทแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องใช้ไม้แข็งพอไม้อ่อนลองมาแล้วมันไม่ได้ผลไม่มีใครสงสารเราแม้กระทั่งแรกๆตอนที่หนักที่สุดคือตอนที่ป้ายังใช้ข้างขวาไม่ได้ที่ไม่สบายอะเราไม่ต้องยืนตลอดเราไปพักเราไปนั่งได้อะไรได้เ
7: อาปานั่งด้วยก็ได้นะ
0: เอามานั่งตรงนี้ก่อนดิทำไปเรื่อยๆมา
1: 为了全心照顾家庭 V 从曼谷回来的时候也选择了跟男朋友分手
0: ก็อยากจะแบบว่าทำที่บ้านเนี่ยค่ะให้มันดีก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพคนที่บ้านให้ดูแลก่อนจะได้หมดห่วงจะได้แบบว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบเต็มที่สุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมีอะไรกังวล
6: คุณพ่อลูกรอไปทานต้องตัด
5: เขาตัวเขาให้เขาดูเอง
0: ไม่จริง
5: อนาคตเขา
0: ฟ้าบอกให้ดูตอน40
3: แล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าให้เจอแต่คนดีๆใช่ไ
0: หมนั่งหันหน้ามาหน่อยไหมมาจะได้ไม่ต้องเอียงมาก
1: 现在 V 也只能靠自己一个人细心照顾爸爸和阿妈
0: เติบเอียงมาทางนี้ดิไปทางนี้ดิต้องบีบมือด้วยมากำมือเดี๋ยวมือสั่นเสร็จไหมจ้า
7: วันนี้คนเงียบจัง
0: เงียบ
1: 除了大节日，平时店里的生意并不稳定，但 V 对赚钱的渴望愈发强烈。
0: ผ่านช่วงเวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วยมาค่ะมันก็เลยทำให้รู้ว่าเงินก็สำคัญมากเลยค่ะ。
1: 他准备开拓新的生意。
0: เพราะว่าปีหน้ามีเป้าหมายนะคะว่าจะทำข้าวเป็นข้าวหน้าเป็ดแล้วข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้จะขายอยู่ที่ตลาดริมน้ำกลางคืนใช่ต้องทำให้ได
1: ้湄南河边的夜市是北榄坡的宵夜天堂，很多年轻人在这里摆摊。
0: 我爱你，拜拜。
1: V 就准备在这里摆摊，卖卤鸭饭和鸡饭。他想用几年的拼搏，为自己的人生寻找新的转机。
0: คือถ้าลงมือตรงนี้สำเร็จแล้วเรามีอะไรที่เลี้ยงดูเราได้พอสมควรเราก็พอแล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวของเราใช้ชีวิตเรายอมเหนื่อยอ่ะยอมเหนื่อยแค่ 2-3 ปีเท่านั้นอ่ะแต่เราต้องทำให้สุดๆเลย

0: V 就是我们中国独生子女的一个缩影。
1: 辣浓的呢哈。
0: 小时候，所有家人围着他转，看着他快乐的长大。
1: 好耐哈，我要见了们在阿龙迪斯曼尼弄啊。
0: 但等他成年后，他得一个人照顾所有的家人。
1: ทุกวันนี้ก็คือคนละฝั่งก็จะน้อยเพราะว่าต่างคนเพื่อนก็คือเขาก็มีต่างคนต่างมีครอบครัวไปกันหมดแล้วเราก็จะไปปรึกษาอะไรใครได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่และเป็นร้านที่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เขาก็ชอบกินมากๆเลยค่ะคนเป็นแม่เขาเวลาเห็นเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเรารู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราเป็นอะไรเราก็จะชอบนึกถึงเขาตลอดเขาก็เป็นคนเดียวที่แบบว่าเราพูดได้ทุกเรื่องเลย